0: ิ๊กไก่ตึกตึนูนําตะคมไก่งาน
1: อืออลูมคุตไตตมานะตึกติกละซะกุคิตคาตะคันตึกติกติลุกอักกะฮาวนะจิกละอะตึลุกจันจันคนัก
0: อี
1: เนี่ยตะกอมกะกุอีกคลิตกานัลลักตังอูยักลูนากะกุตุตลักกานัลนัลลุก
0: ยาอัก
1: มะนิควะ
0: อักมะตอยักมะนิอังูยักเปียวขวัญขวัญกันรุดขวัญกันรุดกุมมอกนุนัตอิลไลนี่ตอดนกันขยะกามิวิตอก
1: ตรงนี้การตัวเองมุลังนักสังเกตังสาอะไรนักสังตัวมอะไรนัยตัวมันน่าซ้ำอีกคลิกกันอะไรนักนุตตันบุกบุกสกุลตัวเองบุกตักเกาหลีตั้มมันสุตักไหตักอีไหตักตุตบุกตักาม
0: อีกักมัดโดยอนุกษอนุกษากลุ่นีบลูเบอร์สันกิกพักยากูบุตรตุริกไงตุนมากูนักบลูกยากันก
1: เดียกักมัดก็ตัวตัวมามินเซียสินิกอาศิริสกันกตัวนักกลุ่นตาก็นายกเลกุอายายุนไม่ตุลัน
0: ยาก็อักกุนิควาเรียนเกรนควาคัสปคัสปนิกาพันโชอาศักดิ์นิอิกฟาริคุงัส
1: เนี่ยตามากุนิควาตามาคำตากักิสตุปมาตีลำตาตีนุควาอาตากัสุปิ้งปลันเรกนาสาสิกจูตุน
0: อืมอันุทงอฟติกอีกิตาเกเฮนรีก็ยานักฟัสกายาเก่าเลยน
1: ี่ยังยักษ์ข้าอังยักษ์ปะปุตตาปลักตักปลักตามุกนุกลามิทาร์ปมุกจักกุลุกุอาวัติอิลลาน
0: อ
1: ิลไลตัวมุจิมตักกัตมาลิกะกัมตุกีปลักตามตามอิลลานันพิฟกักลุกใครว่ากันตัวเองไปยากก็มุตตาจับกุฏิรักษ
0: ์ยาเสกตุก
1: เนี่ยอุกนะคนฉันตัวกำปีรักษ์นั่นลูกอุกิสตะกัดคนนี้ปีลูกกี่ตั้มอนาปิจิลัน
0: ยาคุยรักษ์ฟาสิกายากรักษ์เลย
1: นี่ยานี่จุนิลิตนี่เลชวังกิลังกัสุกุตมอร์นิ่งกันเลยแค่สินายมคลุหายกันเลยพี่นี่จุนิกัต
0: อีกิตัก
1: ยานึกตันพิชตัก
0: ยาคุยนักฟ้ากุตมอร์นิ่งกันเลยจีอักน่าเชื่อคลิกกายกับสกาอุนกักินกังเขนักมีอุนกาอากุนสวายเฮนรีปามักนอากุลมักอาชิตลแกมักอมยกุตมักปิลูจีต้ากุมมิวนีจัลีมาเออุปตกจารังลุตาควาปิลกับปุตกีตงักตุกายุสกุมนอายาตุลุตปิลแกนิจัลีมักุตปลาดกาขาดกังเจรักลุตัวเอตังขลุกีอักลุปุตตาจิมิกินักลขีดอาชิลแรนกตัวอักกัสเอาชีอันกิลงขนกตัวยากักตัวยากักกิขลุตับปิกุมตาขังกุตนกอีกายขุดกุตขุดนสวายอิลิกวิมกันขัดนจับกุตาปุตมกุตากังเจกัด